0: lung ka kong liban gampol, balay kablang pamroob tung ngayon nung, prapub hay jen truh tung ngayon rup char dalak mo ho, kaya dơm pol jim hay kay ho. Mokko am jing pro lơn ti lor, kring gang grang tay char char tak lak nam prapo bar jat ta pro. Char tak lak, mdor bin sak ta bro, nak mdak pay riheng lam khin nam, drom nui sak. Char tak lak gang grang bơ trok nar nang ka er ple. Jing jok, khoan ram bon, mdor bro ra ple hay pro lơ. Vâng nếp đàn cầm bồn, bỏ gầy lăng bỏ ảnh tí lọt gàng răng tài chà ra bơn tầng bỏ. Cả hàn quân khu prâm, tâm cộng chiên bỏ lỡ, tí lọt kinh gàng răng tài chà đặc lạc nằm bà bò bà giật tà bò. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, kiên khoam bỏ tới gứt, trong chai bỏ tâm tầng bỏ hàn Việt Nam bọn lan ghé mắt tà o.
1: Tàn tục cọn chiên bợp ép rìm bọc khàn hò, bảo kết lăng bọ lơ hình tì lò gần răng tác chà rà bơn từng bọ khàn con khổ prâm. Dì tây kích ra ảnh trôn, cọn chiên bọ kết lăng, tài hình lăng bơm từng ảnh ếch tà bọ kết lăng chí hành bọ kết chà ảnh tập. Dì hành nò yên ngờ nghe tờ mông nàrm cọn chiên bọ lơ hình tì lò kinh gần răng tác chà rà. Người tới tàn tục ép rìm bọc hàn hò, trung tướng Lê Ngọc Hải là đặc lạc chiên chà bọc lò tâm tục từng bọc hàn con cổ bàm cổ bọc, còn chiên bọc lò hình tì lò, kinh gần dàng tác chà gửi chà, tâm văn nằm cổ bọc bởi dịp bọc bởi bộ bạch dạch môi. Bọc lò hình tì lò kinh gần dàng tác chà hò, cơn vết làm hồi nắc trong làm gạch lăng bước đáng, nọ phiên bậc nục nà, tàn tức mạc ra bọc gần dàng tác chà bởi lẽ mất nếp bọc lan, tâm gấp tù bọc bọc gần dàng nọ yên ngạc bọc lan. Tù bọc en anh ấy chân bợp cứ nạ kết lăng, bơn từng bọt đáng, từng bọt xa chân bợp nạ tầm trông chai. Tới kết, mọn chênh, lâm hồi nắc bơ grap hi bọt nục nà, khàn linh, tầm bọt nạc tất chi hân, bợp lờ bọt tầm túc rinh gàng răng tác chạc. Đời lâm hồi nắc tầm rớt nằm, tập trong từng bọt bạc cơ. Ngân tỉ ế, tầm bọt mạc ra đơ bộ ế kê, ta bọt gàng răng tác chạc, gàng răng nọ yên răng bằng lan. Người tôi tàn tục cộng chênh bởi lớn tì lọt kinh gần răng tác chà hò, trung tướng Trương Mạnh Dũng kiên khoam bỏ tài gứt trong chai bỏ tâm từng bỏ khăn bằng lan Việt Nam là bỏ ngã ra chân, rất tức tục kinh gần răng tác chà kè giáp chênh bỏ chào dòng phân, bởi đi cơ gần răng nọ yên ngã tác chà, cơ gặp bộ lớn cơ tù bỏ lớn xa bỏ bỏ chênh. Làm ghép bợp tầm gặp sắc tù bờ gặp bồn rồi. Tù bờ em tên lá tàn từng bờ đáng, từng bờ chà rì hành gặp bờ bờ kêu mà. Hồi nắc bờ lỡ hình tì lò rì kinh gàng răng tác chà rì. Tới hình lăng, làm hồi nắc bờ gàng răng tác chà rì.
0: Mpọ đlăng bờ xạ sơn khoa, mkọ mdien nổ tới, ndì bờ ảnh tầng ngân em. Mpọ khàn dâu bờ mrô, dàn gặp đông đừng nòng hay mrô khàn dâu bòn ngân điền. Group đông đường nòng hay mro đời giao pol bro nặc trăng tới lá bầm hay từ group zalo bầm po tì po lắng lá ta cả hàn giao đông group nò bờ phải lời clam vneid trăng mro quy ở prakak ruột bầm nò mro điện thoại ngân é gật vương nò bờ ai so ai gal dear group nò bờ thượng lâm từ trong internet ngân é đam lấp nỉ hàn giao rành năm. Group đông đường nòm rô cơ mọ tù bèl nàng thạ gật vương bro lơ bơ nì khoa khàn giao tà bro rập lèm hay mồm tốc rằm đòn. Chà đặc lạc đô hồ rợ bình sắc tà bro nạc mtắc bày riêng lầm khi nằm dòm nì sắc bơ khoa gài lăng trung ương đảng khoa a la chà tàu lâm giao tà tốc nhật bạc bơ dương tà nì khinh rập bác chà đặc lạc.
1: Hồi bọc tới, bơ hâm bọ gạch lăng từng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chả đặc lạc, rốt năng bồn khai sân, hâm bồn bọ hò dịch lạc bạ ta sân dịp bọ tầm nọ tù riêng bọ xạ phần tầm chả, nọ ức bọc tông tà bọ nạc tất khi nằm hò bọ dịch bồn gạch bọc, nọ ức bọc cơ hàn phàm dịch lạc bọc tù lầm hay nằm, dành nọ bọc cơ bơ gặp hình nhạc bọc Agribank Việt Công Banh dịch hàn BIDV. Rốt từng ế, dịch anh chàn tông tà bọ nạc tất bọ riêng bọ dịch bọ tầm nọ bài riêng lầm hay nằm, bàn bọ dịch bọ cúi bờ giáp hòn nở hiên, ếch nhà bắt dịch bay làm hết nằm hòm hành nhằm so chàn prắc nặng tất, ức ngàn ếch ta bắt dịch bay sắc vân đầu cập lăng cà rã ar, tâm nó hò bắt dịch bay làm hết nằm chỉ nặng tật rô, từng bờ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà chỉ tên lá ta gặp sắc vân, ếch hòm hành ngách cà chế rã ar, lấp tươi ăn chàn prắc nặng tất bắt dịch bay làm hết nằm ếch hòm hành lo tận năng mất bầm khè sân.
0: Trong mi tù bà lưu nà lời ngăn ghen tục mua ở đẻ tập ở đẻ con bơ ên giam lời ghe tìp cọp dì hành cởi nhăn ghe bùa lầm khuyên nắc ta gàng răng cọp dì dơ bơ xạ bon ta đặc lạc hít lăng bro at the gun, ribbon nu sắc xem lăng cọp gi nhớ, ngạch bàn so, dì khăn, kể từ gần ta, grab tàu ghé cọp gi nhớ. Double in the port, tới lăng, bay đi nếp lăn vương, dì khăn, chồng đi tôm, gang găng cọp gi nhớ. Bơ bột nằm trâu từng cọp gi nhớ, mập sắc bơ mô cấp, ghé ực ngăn ni, tầm tớp tầm char. Cơ bơ bột nằm trâu từng tầm char dì bình son khanh, bầm bò bay riêng nó ni, tầm tớp. Cơ bơ tầm vàng bò dịch đó, ghé bầm riêng bà rì ta, mùi nó ni, tầm tớp. Khích bò dịch sinh nó ni đám lấp vàng bò lọt đó. Nó ni ghé cọp cắt mập sắc bơ mô cặp ho, ực ngăn ta bòn đường bò nằm thuốc, lấp khanh, đù bò đù riêng nó ni, leo bò riêng bầm dịch nào, tìm gà mơi bồn riêng nào, dạ khăn cổng bài ghé bài riêng bầm dịch nào. Ây dạ bình gợi ta cọp cắt mập sắc bơ mô cặp. Cọp dịch nhờ là lúc bơ giờ chẳng ti, đô đời gàng răng gà lia. Bơ bột nằm trâu từng tầm chà dì bình sau bà bò bò dịch tập rò nào còn say ghé cọp dị dì ho. Lọt ta nó bơ đời gật so, trọc nà khai ple, chà tạc lạc, đô làm khuyến nắc ăn yên đủ rớ, ức bồn bộ gàng răng mì chàl đương, bè đi làm ăn khích dì rai bộp no, yên gàl nắc trăng tập nào sẽ tâm, dì khăn bơ bế dình bơ niệm bồn lan.
1: Tâm chàng từng hò ghé tụ bộ bà hiện bọn tụng từng chẳng tạc, nung gọt tạc, hi bọn tạc, chàng rồi bọn hùng tạc. Nó ở tại sự tâm bọc nọ tươi kể tạc bọn mình, bài rồi hiện bọn chết bọn rồi bộ hết tạc. Tâm anh hành khánh bà hiện bọn rồi bộ hết tạc tươi kể tạc, bờ gặp tụng từng chẳng tạc, nung gọt tạc. Đừng bước bốc năm trước từng tâm chàng giúp bàn sò mắt tự mì chào tương hạch tương làm ghé, làm khách tụ nào nế, phàm chạy bàm làm hít nằm ở rài tụ bàn tụng hàng. รองซากระบองหงแตกนอกยะรายเมืองบารกลายพามระเฮงปรำยักหลักปรักกรับสะฟัลยะหันกรับตุกิเลาะประเกียวมาเวกเซมตลังตรกนารกึดเฟิงกังจังลอร์เปิกบังจังแตกนักจังกัลนุงกระแตกตังจังแตก
0: ลำหนุยสักเบิกหันวาโฮกรับตุกปอดลังบรอกหันเซาจารดักลักดูกวลจะรึงดอมประกักเกลแก่เบลตาหนิหันเซาแก่เปบริขึ้นเคเจินข้าวเอียงเกลเปบริจิงเติมปรำนำคุยลำนักปนบรอตำรองการเจ้าเกินรังเติมลำอันคิกหินระบาดกึศนาตบรอเลือดซามกรับตรงปอดหลังบรอหันเติมจารยี่กวดจางแข็งป้อกันลายปรำเพียงกันหลักปรักเกินหนักตักสินจะปรำลำขีนนำป้าดูเฮียงป้อลำก่อนรกยี่ขันอึ่งดีลอร์เกินบรอเลือดซาตะขันเจ้าหินระบาดตรงเต็มเนี่ยปรักดูบอลป้อขันเจ้าโดยเอียงดูเร่ตากรับตรงปอดหลังบรอหันเจ้าเติมจารนอกปรักเต็มยัดเจงในหัวบรอกหันเจ้าริงดอมยี่เป็นขันเกินตะขันเจ้าหินเคยการดองตำรอเลือดซานักตังปลาเสตั้มก็นอรงเซียมเกินบ่อแก่งเดินเบิ้ลนำประบอบประจตมวยตู้ดึงแอร์เติมการยืดเลยรอขึ้นระบะตาดูบ่อบาร์เคียงปล่อยจะไปเหนาเนื้อขันเจ้าดึงแอร์นับปุ่งฮีขันเจ้าขึ้นระบะโฮมดูบ่อปล่อยเคียงปนจัดปุ่งฮีบันบาร์ก็ปล่อยนาร์เคียงเวอร์นี่ลังกัมปอลเติมเริ่มนำเปอร์เบรจิงเดบดงหนึ่งนอมไฮมโรดูลามเรือกรับตุ่งรำบอลกรับขวาบอลดูเรือรับแหลมไฮเปอร์เลือบรอยยามเบอร์เดียนถอยไฮกรับยาโล่เฟซบุ๊กโตตากรับหนึ่งนอมไฮมโรไตรดูเดบเต้ยเปอร์ไฮเต้ยระลังตรองลำเกดลังเบิร์ดดังนอเพียนบุกนุกุนา
1: แนบเบอร์ตำกรอบตัวเบลบอลเลียมสะสมหิงแก้มเงินไปเรียงปงฮีแข่งตัวโบไปเรียงเหล่านี้มานานเอกเงินเอ๊เน่ปอลเบียร์ได้ความบอลนำตำโดนอีเทียงบอลจะยิงเน่กับเตยกึศดับตรองลำเกตลังเพื่อด่างจีฮันนอเพียนเพิกนุกนาเอ๊เมย์เบตในมานานเบอร์ปมก่อนเจงกรุ๊ปเซโลเตยกึศปมให้รอยตาปมตีนะปลอนักกระระอาร์คำพกกับจีตาระเบาเหิมกระตำปรักรถปมนอเติมเดียนถอยให้กันมีซุมเลือปลอบุกลอร
0: ์ขวาบอลกริปสักตาปลอเงินคุยแข่งตรงในสักตีร่างตานี้บนลานกระปลอกลับมกระระดมเตนักกระระอาร์กนุกนาในปัจจุบันอึกเบคันบลเฮมก่อนยิงตามกรุ๊ปเซโล่เฟซบุ๊กไปดีเติมโนเปิมให้ตัวตนในปัจจุบันดูนักขันนี่กูบรอบอลวิสักนากระปุ่งฮียาเงินเอตาเดือปุ่งฮียำสาวกึดดองเดินถอยให้
1: ไอยาบนเกยตาเปิมตีในปัจจุบันนะต้องกระปุ่งนอร์แปลมไฮโบตากระปุ่งตรงตรมบอลแค่ปันซอยหายแต่ไอเงาลับเบิร์ตตกนารลำแก่หันกรับขวาบอลจริงเน่กับเตยกึศตรกนารไอโซกัลยังแก่นอติเยอะเบิร์นารโรคจีหันยังนออิงเงาตาเนปันลันบอลไทยต้นมวยสะหัวซนเยิงตุกบอลแค่ติบแต่ไอเงาลับ
2: มันติบดั
0: ยิบตองเปิบไห่ขันนู่เติมไฟสบุกบอดลังบรอบอนเติบนู่เติมกรุ๊ปเซลโลดีนเด็บลันไอซาวกึดเวิงขันอังตีรังอุนยิขันอังคารุสักนี่ลูกบรอกนกนานำดำโตลกึดระอารหันเง็กงันเวิงหนึ่งหน่อมให้เลยกัลเติมเปิบตีปอร์เติร์ลังตันเด็บลัน
1: เบิ้นตุงตรมบอลเนมโปลเบตรตากรับตุกริงแค่ติบแต่กงอลาเพื่อตุกนารลำแก่กรับขอบอลตกเบลอแปลมให้ปับเลือบระจองสักยันเติมดีตรงหนึ่งนอมให้ยิหันเมยลับเนมบอลเบเบเกในกุขวาสะบอลลำตรังหลอดโบกแปลมให้โบร
0: เวอร์เนปลันกัมโปลรับแปลตรองหรือบรอเบอร์เจ้าดอมอึกดวนเวียนดุนูตุกสะเอกน้อยจารดักลักยิ่งคารุสักดองนอนารไกเปิบให้เติมบรอหลอกบาการมีเติมเอ็นดีลอร์ตำรปุงเข้าจังไตยัลเบอร์สะยิ่งช่วยตรองเลือดสามให้ดีตาบรอหลอกบาการมีดองเปิบให้เปิดไปกลบันติลอร์ตำรปุงเข้าจังแต่ยาลยิงบรอกับเสียงลังกลกระบบรอนักตรังปนอตำรปุงเข้าโดยตำเติมตุ้ดฮีจังแต่ยาลกระบดุบลนักนับดึงกระดักแอนตั้งลำเกลแกดักลับบุลบูหุยกล้าตานังแคจัดยิงเปิดปนอตำเบื่อโดยเสียงลังกลเดือดเบนรุงเยอะแอให้เปิดไอส่งกลเบื่อลิงลำแกตาเฮิมรปุงกระบดุบลให้นังหรือบรอ
2: Dược nhiều người yêu thích.
0: Hoa trình thì lo lực giảm hay. Lọt bộ ghé như đơn gần dưới khăn đời ức đoàn viên Bruno lập nếp lăn trần lăng. Bỏ bộ Bruno xa viên tỷ bòr tới lăng bởi đoàn viên Bruno. Đồng bộ hay tập bộ lực giảm cảm giêng bộ nó nô cơ lần thì lo tâm rộng bụng khâu chẳng tài giá lập bộ Bruno hi bộ tâm cà phê chữ bùl xa ịa cả nói ghé như đơn gần.เบื้องโดยกับเสียงลังกลฮีจังไตยัลลำเทอมรปงแอจัดเจงกลแปลปงนับมัดลังกริบดูบัลแอคิกดงดักบุบุลแอคิกเมย์ปรยัดนาเฮงดำลับตำรปงเข้ากล้าเหยาด
2: อ
0: ดงนักนับดึงกรีดักแอนตึงลำแอเกลแกดักบุลบุแอเกลยักันแอคิกนั่งหรือบรอฮีจังไตยัลวีกับเสียงลังกลเบติมรุงเยอะลับเบตดงกรีดกินโพนรุงเยอะลับอาร์เต้พรำเศร้าดีลอร์เกตดูมึงไปตอนดูเศร้าไปยังนังแค่ดึงเบอร์ตำโตรตันลิบแหล่เบอร์ปล่อยจัดพรำโตรปล่อยจัดนังกล้าเอ็นดูน้ำโดยตำไปเถอะบรอตำมังตุ้ดฮิจังแต่ยาลไอยาเกตดูอึกแปลปงเกินบ่ดูบอลเก่งยืนเกลตาบรอดิซามนองยืนเย่เกือบดองตาบรอดขันซึ่งกันหลักประดุสาว
1: อังกลังซอนนักเจงตำรปงเขาจังตายาลเกินบันคาร์สักเบเติมบรอดนักรังรับกับกระสิมลังเกลแปลปงเบิร์นติลอร์ฮออังกันเมอร์เวทเตยหุยเรียมดองปมให้ไปดีอันเกตูเอ็กแปลปงไอฮิกประดองตาบรอดรับแกรปงเขาเฮิร์เกลเปนฮันเตยตำรปงเขายกเซาราตามัด
0: ลับอาร์เตสตัมเปิมนอมเมย์มัตมวยบอสเรียงเฮต้าบรอดลบากรมีรบานแข่งพันจับมวยนาเรียงเติมบรอดลึกซาเบอร์สายกนวยห้อยเจงเปิบไอเกลไปดีสะวีพอยละดอนเวียนรุนูงคารนุสักรับแปลงให้ปูนเปิมนอตัมดองนอนาเกมให้ลับโดยเกดูอึกนองยืนบรอดลึกซาเบอร์กรับดีลอร์ยืนเกลลอร์บกฮอมมปอบรอดรุนูสะเอกน้อยเวียนตีปอร์เตอร์ลังหนุ่มเตยกรับดีลอร์ลึกซายืนอันเปิมต้นนิสักใบดีดอนเวียนรุนูรับแลเปิมมินเติมบรอดลึกซามกรัมเจียงปมนอบอลนั้นให้ยืนลังเปิมรูปนงประเปิมให้เจนโตตัวเงินรูปจารดักลักเปิลให้ดันจอดอลักกันละมืดในบอลลันกัมโพล

0: ลุงก็คุ้มคำนิบวันสร้างและดันบิงกับขับไปเองได้กับเด้งและหันดำดวงรูปของแกลเดมังคราแกลมเราและนันหันดำดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหันดำดวงรูปในมาตุมตาสนัยจารดักลักก็มจิงแกลปิมโมปากหันเสริมกราแกลเมาเกรียมกับวันสร้างอิมเทอร์ห่มรันฮิวนำแอร์กสินำเจือเตียนโอเกตอเป็นนางแต่เกลแกลยันอันเตียอโมจับได้กระตั้งประหุยมาบอมเตียยันพาหิจันทนตัวบอตัวปลนำให้เรากยันเล่มหิจันเงินในปุตุกบเป็ดเกรียมกลางและดับไปนั่งตีสางเอตราปร่องเกรงแต่เงินเลียมดิมนาปตุตุนบังรุมดังตุ้มตาปราพนกำดึกวันสางพนตุ้มตานันสนัยลำหัดดับรอบิมโมกริงเกรมแกงหลันจารจารตะลักทุนตัวบอตับลดนำลำเรตปันหลันตะปันกันหนึ่งกิจกายกริงทำแกงหลันจารจารตะลักมก็มจิ้งและแกลบิมโมบากหันตุนนำเสริมกระแกลเมารำแกงแกลตุมเสริมกระแกลเปื่อบึงหนึ่งตุเลือรายหัดดับรอบเสริมกระเอดารอบเมืองพงรอบิมตุนาลำแกลงอภิมหดนันมอตุมดงจีตรงเตืองเลงออกหายลำจุ่งด่างลำกระหนังเกลียดลังเปราะด่างกระหันตรงเอืองกระเอียงควาดลังเปราะด่างควากระหนังเปราะกระหันกวาริมาควากระหนังเกล็ดแกะแกลงอ่ะเป็นโมเกลกระหันกวาร์เทียวเตืองเลืองดิงจุ่งควาดลังเปราะด่างลังเปราะกระดิจาร์กระหนังเปราะกระหันกวาริมาติงกระจารตักลักมาตุ่มดงชี้เลืองเหวินมิงเทียดลำจุ่งด่างควากระหนังเปราะด่างจาร์ควายปูเปลาควกหอยจาร์ควากระหนังเกล็ดแกะแกลงอ่ะเป็นโมจาร์กาวที่หัวอันลำจุงอุ่งด่างกระยังควากิจกายกระนองประด่างจาร์ควาหอยดงยืนเส้นจาร์โดหูหุยมดิมกับลำจุงอุ่งด่างกระยังควากระนองประด่างจาร์ควากระนองประสังจีอาจาร์อิสังกรีนเนี่ยกระนองกระยังควากระนองประด่างจาร์ควากระนองประมาตรันตุกุเวียดนามจาร
1: ์ลุยเซกแลปีมอมอมจุนงะนกมดุงสับลูกดุงรูปจาร์กระนองประตุมกระจาร์หมอปงรำแปลบอมตุสนันปุยบังตุลูหัดรับประตุไรเบทนั้นมอยว่าเอ็ดดาวรดุมลำเงินงะกลายหุ่ยฮีดกำเนิดบนสระในปุริยามมาพระเอตเลโตมาอัพกิดกายฮิปุลกหันรำกังแต่เพียรลำจารสาไอกระตึงปลาวิทพงระหองไกลช่องกันนั่งปลาและและลุยแต่เพียรละดันลุยงะตุตื่นไกลกระตึงปลาเกรียมกังไกลดับปีนังลงเงิดอติยตาปร่องลูตาลูติงมอกไกลตาไรลำมันก็จริงนะฝรั่งกังแต่เพียรไปจับปร่องดมไม่ปลยาเตนกมังจารมกบเป็ดของดมพ้นปลอกกระหันกระนังปลอกกระหันกับวาริมาและนั้นกระนังปลอกกระหันจารมาระตรงชัยปุลกระหันมกบจริงไกลกระเสียมตลังจอลเกรงหุ่ยยืดเฮิมเท่าและดันแบบเดิมเดือบบนสันแต่เกรงหุ่ยยืดมกบจริงไกลจึงเยียบปุยบังตุยตัวดูดมตลังเดือบหมกไหลรู้มเสริมกรากไหลงะอมจักกับวาริงกะมเราแจ็คกำนิลำเกรงหัดดาวปลอดเลือดไรกระเติมเสริมกรากไหลรู้เมาปิมมอมจนงะห้องหัดระงะเจ็กมาระประเปียดจักและนำกบเป็ดเลือกจับโดยไม่ปูยามเสริมกราละแกลมเอาหยอกกระเจกหยอกหัดระเน็กบังแกลปิมหมดในรวมกบเด็ดนังเท่ากับแกลเกตแกกระจอบรั้วบังกระนังประด่างกระนังประสานจีแอกระนังประกะหันจารเด็ดนังรำกามเสริมกราแกลปุยบังนำตู้แกลเลือไรหัดระรั้วแอดาวรั้วและนั่นดมแกลรวมกันแต่ตำเมาแกลพุงรองะชัด
0: ลุยเซกลายเบกันลมังเรตปันมลันตปันลำกริงเงาะเอกสิมรามกลายยานติมมจักงะลำโปรเรปลุตัวโรคเรปลุตลอมลันตปันตีกริงเอกสิเงาะมรามหจันเงินปุกตามังกลายในกันนังกิจกายเตรียมการบนสังลาจารตามตันและกระตัวประสาปจาร์บนปร่องก็ตัวหางเอกสิมังกวางดิงโรคเกออันสังเด็กกระตั้งกลายกระเสียมลังประปิมิตรดมหดรับรามกังยานติมมจักรุ
2: ตีตะลักปลาเอ็มเธอร์ตึมห่อมรันฮิวลำเอกสิดิกตั้งไกลเตะกยันอันเทอโมจักรุลักโมกไกลระงะปรัลมาลกยำเกรมแกงไกลดับนางกำนุยและอันงันกระดับนางมะพระลำเอกสิดึมประคันเกรมแกงเอกสิเอ็มเท่าปักแปลงตุหังนำไอตุปะปลุกเหล่าปู่ห่อมรันฮิวทามากันแตงเอกสิหังตัวไอเป้าตุปันตุปะปลุสปันโจมนุยลักงะประตีตึมกริงเอกสิกิดกายมอนาแนวกลายหันเท่ากะกลายยันอันเทปิมเลยเล่นันจึงตุยตัวนกไอดับไอนางเปียนาวจึกโหมรัน
0: ลูกศิษย์และหุ่นทอมังนุปีกันนลยันอติยะมังเรียบลูกจุกเรียบลูกกุจุมันต่อปันทุนตัวประตอบลูกนำกริงกวาดกระหับรามเกลหายันมันตื่นหายันปรองตาหยับนกเอลิตีมกแหลกเงินกวาดกรำงะเอากลุ่มลิบลันกลุ่มกระชามลำเรียบลูกตัวปลุกเราลันต่อปันทุนตัวประตอบลูกนำอติยะมกแหลกอัตเตกริงเอกสิงเงาะและนันปรามเงินอิบุกตังกันงปรอหลอมาและนันฟาเจงกะจารตักลักมรามเมาและรามอากิตกายตุมกันงพ่นปุยรันห้องแอร์นัดลวนกรงปากรงนางกรงเฮงบายอนุปปภายแอร์กลุลิบ
1: กันงปรอหลอมาและนันฟาเจงกะกันงดูกระเจาะปรอกกันงปรอเกรมกะบนสร้างจารลำปรอรามกางยานอาเตียมมอจักงะเปียดุมกันงพ่นปุยรันห้องแอร์มหัดรามกรัมลิหนังแอร์จัวเมาดวงแอร์กลุลิบมเสซีเฮนอแอนัดลวนกรงปาเบือบิมเพราะเบิงเซตุดัวกวาดนำปลดหล่อเม็ดโรนันโดกเซตุดัวเม็ดตีหลอกกับลูหิมามบงเรียบลุ่มนันต่อปั้นทุนตัวบ่อตัวปลดนำแอกรงเฮงกระดังกระจับเป็นแอจัวเมาอามาตีประแอดีอีกาวตัวตุปะกวาดยิมามเม็ดและนันแอกรงนั่งกระดังกระจับหนังแอลักเมาอามาตีประแอดีตุดัวตุหิมาปลดสาวกวาดยิมามเม็ดโอกันงเปราะหลอมาและนันฟาลจิงกะจารเกิดกายตุมกันงกระตังแอร์เลยงะยอหัดจำตุนเมืองควากนุกนาและนันกันงทาระเปราะโยตุมกลำกลังเปตอนั้นโดมินามกังแอร์ปีมอนานาวแกลกระเซียมลังไกลอติหจันแอร์กลุลิฟนังแอร์กลุเรียเปมารมกรำลิฟเด็กปลายโยกวบตุตื่น
0: ระในลุนกระพลำเตียยันพายจันทนตัวบอดบลุนำลำจารตักลักลักเรียกกษะห้องแกลปีกันลมอหายันปรองลำตุมเรตินับดมสะฟาลำจารลักมดิกตังไอเตโตยัวเกอพระมดิมาพระมดิกตังพระเรมาบอมเตียและกษะกันยำพระแบเตียแกลลิกรายกระเปียบังยันเตียมามุจักงะ
2: ลุกระในลุมเตียเลาะยันพายจันลำจารตักลักลักรวยวะปุ่มเตียก็ย่าหุยกะอาเตียจันเล่นอันมองอินปุงะตีกันนาลจียันตึมสะวาลลำจารนาวกระเซมกลางกระดันเลาะกระเซมกลางนำเตกะสะเล่นอันแปรย่าเตเดาเนยมะพระแปรรุยมะปุ่มเตหจันตีกริงเงาะจ่าแตกลักทุกอระในรุยมะเละหมดลอยเปาปะปลุปะเอตาร์ปุ่มเตเป้นำตอนลำสายตาร์ปุ่มเตมอสปันเอปาวเอมาตุฮับลูสปันตอนหังดับพระมตาก็แสงจักเห็นลุตรายตีดังเลาะมเตเลกะสะฮลังรุยมะปุ่มเตตับนันตำนึกบนสร้างและนันกนังพระสร้างเจแอฮลักมดีกระตั้งกะไลลอยงะตึมหดับพระมโรกะไลลุตรายกะแปะมังยันอันเตอมอจักงะ
0: มังแกลยันอติมอนันนอกแกลปิมลิจารตักลักจอมดีกระตั้งกลายลวงอตุมหัดดาบรารามกังยันอติมอมจักงะกันยำเหราะแบดีแกลลุกรายนึ่งหล่อมาเกรียมกังแกลดับไปนางเกิมดิบุญสา
1: ระในลำจารตักลักมอใส่บ่อด้วยตุกจุขนังกระตังแอมอยนำกังแอกระตังดีแอนกปอมดีแอและนันเกรียมกังแอเอ็นอมดังทั้งหมอยับแอกริกรรมกลายตุกจุปลุกไปบ่อยตาลำนั้นเอเป้ด้วยตุปะไอปอยตารมาแอกริมังตุมกันังกระตังแอมังก็ทนดุระในลำจารตักลักมอบลูกไกลยานาเตียมาหมดจักงะเยียสาจมนุยสะปันปลุหิมาปะสางชัดใจและนั้นลูกกันตะเกลานกันังกระตังแอมอกไกลแอลิฟดุจเลียลำโปรด้วยกลายสะปันในตุหิมาปลุให้กลับรักดุมสะวัลและนันตุมกันังทาระเปราะโยตุมลอกกระเซียมลังไกลยันอติปิมลิมเดกตั้งพระอารามกลางปายวตุตื่นกันังกระตังแอร์มเปตอนั้นมเดกตั้งไกลปีกันัลมตมปลังเปียมดึกบนสามเดกแลทอสร้างรำกลางรวมกบหรอกแลลุกไกลกระเปียมเบิงยันอติมามจักงะ
0: สายดาปรองเกรงแต่เงินเรากวบเป็ดทางกองอันฟาบุญมาทวดยาตักลักมันก็จริงแกล้งอารักวลกะเลยงะหาดับเพียนกวบเป็ดเกรียมกังแกล้งไปนะ
2: เพราะงะรักวลกะและนั้นเลยงะหาดับเพียนในกระยำดีกระตั้งกลายกวบเป็ดปลาฟาตัวกระนังพระลำพระรำกังกลายงะสดชัดเกรียมกังกลายดับนางบุญสร้างเกรียมกังงานกระดับนางทั้งมึงไอปูลกนอดทุกนายแอดาวเนยระตำเล่นอันโปสร้างเนยระตีสังเอตาวลอยหดะแผ่นตัวกนังพระมรามอนาเน่ากลายตรงชายดึงมือบระแกรมกลางกลายดับนัง làm sang ai trao lẽ nàn tiêm cái trệt ai lan yêu rèn cá cô tiêm cái đập nâng hầm thâu bè mà làm càng xem ra tiêm cái loài ngạ rùng rang cái loài bị cái tăng hằng cái đoạn tru này ai trao
0: mượn này nô cơ cái đầm đi ngã sọ mượn lo sắm nạ xuân phước mầm còm chín lắc lại cả bên hằng gọi xem đi ngã sọ thuần tuệ và đọc lần năm
1: นาเตนกับเบนมอสาปันปลอบปะจมด้วยงาซอมอกแกลตุตื่นลำรำจดจริงด้วยแจ็คเบ็ดทองตัวตุจมด้วยลำเกาะใสเมื่อเกาะทุนรุระในนกกระมด้วยงาซอมอปอกและหล่อบ่อตุเรมตมจดด้วยบนสร้างตมจดถัดระเพนก็เสตุตลอบริมาจมด้วยงาซอปอกกระจุบบ่อตุเรมก็เสตุปะปลดหล่อจมด้วยงาซอแกมตุรวยกระเบียสามนะตมพลังแรมเพราะกระจุตุปลุหิมาจมด้วยงาซอมดิแกลเท่าในคาติฟเปียวิทกับบนสร้างหล่อจริงด้วยจักมก็จริงแกลกระโดดบุญจดกระตาแซมไลเตนกระกัดด้านเฟงะและแจ็คเหล่าเกลกระเซียมลังเพราะเริ่มนันกระทำซ้ำนะก็แกไม่หมายตุ้จมด้วยงะซ
0: ออีปุลปีกุมพงขณะดับสะเซินฮวามก็จริงและแกลเฮิมตะโนปิมโมอีปุลกขณะดับมโรและนั่นอีปุลมลิมรอมโรขณะดับลุเงินเดียน
2: อีปุลมลิมรอมโรกระดิ่งเฮิมทอกแลมรอมรังลอยอีปุลยาโลกำนุยลำอีปุลเฮิมทอกกระตอมแปลงกับพงขันอับแบยว่ามอกไลลิกแกล VNEID ตลาปรักหังกุยเอร์ตึมรวมเทจันกระดิ่งปลุเอเงากันอันดิกตั้งไกลรำแกงตึมไกลบลือลำอินเทอร์เน็ตปวนิกหังนิมตวนควาเอเงากันอันเลาะปิมลาร์กระตึมอิปุลขันดับมอลำสะ
0: เอิงเดียบนสร้างและดันบิงกับลำตุ้มทนในก้าวบรรุมตั้งและดันงะตัวจริงตุ้มตาประพลเบื่อรุมกวบมลิมรอบอมตาเกร็งบนสร้างงะหลอกมาบ่อนิกตีตุ้มเกร็งอดุกมอกแหลดแดดลานดังมังยิลานโคลงปุยกำไลสาระตัวกระตุ้มกระดับนังยาลำประตุ้มกระและดันเกลแหลดเต็บลูประรุมตั้งเฮเดละหมอบายาบรามดิบตุตื่นบากแหลดตุตื่นกำเดียบนสร้างรุมกวบเดินังจักแหลดเต็บตาและดันรุมดิเพื่อมเดือบนสร้างเหตุไอเตียเด็กยาไกลถูกบังหะ
2: ดึมกระเด็ดลานเบตองตัวแซมบิลิลุบนเละมองแงมกระรูเละกาสัตเลยาจานแตกลักมเละมรอกไอแตกละดึมกระเด็ดลานนั้นแบกไลเอลือจักกำนิบนสร้างเอโรเอปัดตุ้มแตงนังเล่นอัมกรามดิไลติปตาลอยหัตระขนุกนาและนำนิบนสร้างกลุ่มแงมปิดบนเนคลำประแงมกระไอลานรูกวาชัยลำบุญจุกเด็กเปรย์เลลันแปะปักปรังเอลันกวาชัยเม็ดอีจอมโลไอแต่และมือขนุกกนาเอมเธองามไกรลันโคลงเม็ดเด็กเปรย์เลลันวาตินับสังหังปวกปรังใส่ตุ้มาปลุกเม็ดวง
3: พารณาลนกนามคราเป็นลันโคลงกันมีบุญสร้างจักแซมละไอตันรอหินละบ่มอลันโรปาโตและอาโลเอลันแต่น่าสังครามอากันเราจักละอาณาลบุญช่างอะไรกับยุยกันนกน้ำกล้าเลยนกน้ำชิงแพร่แล้วมาฮึกไม้อะ
4: เ
3: ฟ
4: ซ่าองดาบูชิงวนกิงฟี
2: ลำปรำตุนแงลำดำพระนึกบนสร้างสะไอรูมกบปิดเซชีแจกเปรลันรูมกบไรพระและนันปรักแตกลอยตะกนกนาและนำนึกบนสร้างแงปิดในจิงพระแงยมพันแบกไหลลีกาลกาพระรูมตั้งดิปุตุตื่นโมกาวิทกิยำรูสะลอยแงจักพระเจ้าและนันกระปุ่นดิปีโมกแหลมเหลมเราดิกยารหินอมอยแปะกลายจักกาลแปะยัวกวาดลำดุจอ้อป่วยกำไรและนันเอลันคลองเลาะรูมนิบุญสร้างอิเลกาลกาตุบวงหะลูกก็ใช้นิบุญสร้างสังเปลยและเต็นเต้าไม่ยัวกับพระไปยัวดับนัดเลมรมโรลำพระเลาะมามโรแปะไอเตมะพระปุตุตื่นมอบวิตบริลูเห็น
5: พันเดาเดี๋ยวอันเกะมอทอสังไอมังโอเยดัดเดียนกันมอเป่ามอและแนดเดียนยานึกดูเตียนเบรบาตรงกระซังอักแกลจักแซมดาดอกแนดดีปุ๊กเลยเยอะเกะแกลลำในลานกลองใส่มาอัดดอกจักอักมาแหละอันในลานกลองแนดเดียนยับดอกแนดดีลานแซมมาดับบุญกรามในลานแซมที่บุ
2: อันเตละหมอกเลมกบเป็ดวัลบินตังสะบินทงเล่นอันสะเจอแปลดับวัลเจอแปลมเราหมอนังปรังลันเอ็มเป้ใส่ตุ๊ปะกวัด ตุปันปลุกปะกิโลเมตรวงเอโนมเนกเมินหมอเกมเหล่าปลุกยุเอโปโจบระมกรามดิกลายติปตาหมอมดิมลาเล่นอันหมอลุ่มตาประงะหินกลายอันรูวาลหมอกไหลเลกาลกับประรูมกราตึมตาประยมพันประงะทำอาร์และนำเล่มรมโรหมอประงะเลยจักกระปุ่นนากระนับกมกราวาลบุญช่างปรึกถากแร่เล่มเราลอยกือนุกระในยับตุระในใส่ตุกติดตุกติดเอลันหมอแงมกรากระจับสร้างครามอารยับนังกนุกนาจวนเบือลู่ยับตึมลำสะโจมนุยสะทุนหมอปาวิตเอเปเอมาปลุกอีกหลักปรักเกิดลงในจริงตึมปุตุตื่นยมพันรูมดิกยาประตุมกรากระไลติปตามนิบวนแซง
6: สนันลำบุญกรามอาหารนั้นเดือบุ้ยลำเลยหิวอิบัดตลอดแหละกลายก็เพิกสร้างบนสร้างอย่ามองแกลมลิมลูก็สร้างมกราหังกัจมกราหังสมังไอ้เมื่อมลูมาดกมาสร้างมถะบัดเดินก็อะไรอย่ามลิอย่าเกินโก้ไปเลยเดือกลายก็สร้างอย่าก็จับไปเลยเมื่อกลายทำให้ลันกลงกลายก็มนุ่มนางบนสร้างอัดลูกกลายก็มกรามนุ่มนางเด็กมกลางกลายก็มนึ่งทังโปลำสร้างเพิกแล้วกลายก็ลันกลงอัดมลิแล้วเนี่ยจะไปลันหมอกลันไปตองเยอะกูจองเวลาเนี่ยกลายก็ điện ง่ายทำไม่ลานยับไปลานมอ điện ละง่ายละอันบุญสางลูกเลยฮักมาก็ทำเรื่องกับบุญกรรมอาหารเนี่ยมันกลายดีกยาไปเลยมันลิมเทเลยหังดับติ
2: เมืองตึมกระเจี๊ยลานเล่มองแงมกระหังเบตงหลังกระปุยกำไรมันจำง่ายมอแทงแปรทุกนกสนันลูลูบุญวัลบุญสางปรึกมันลิมเทเห็นเลยลูนกแงมกระเล่แซมกระจับแบกไหลจากกาลเกิมดิกยาประตุมกราไกลติปตาในจริงประงะยมพันรูมกรามดิวาลบริดิกยาถากระเห็น
0: เรียกบนสังเหตุบิงกับจอมดิยมเจมดังปลาเลยงะหันรับในคราวและเบื่อถอกลมกบเกิบระดูแลมือบนสังมือเห็นประกักหมอบาเวทตีสากรุงโกโนจารตักลักมอมิตรูวันท่องจริงสาลำดุมกว่าใส่ชมเดกยาระประปลานาปอดเสาเรียงเลยในคำเราดูมิตรมอปวัตลูประกักและนั้นลอมรุมดิอาเตียมดิบบนสร้างลำสะฮะกมเป็ดเดกยาระไกลติปตามอกและเดกยาระมเสสนันเมืองตัวตาลันปอมอตาลีเหล่าให้ได้ปลุกทุนปลาเกรดลังและนันปีมลาระปอกปรองเบรือบรือรัวระในกว่าใส่มิตรูวันท่องมอและปะไอตาลันปลามจริงเปียนาปอสเรงเดียเรกจิงแซมและดันบอปมงาปาเวทเอ็ดกระจับมิดทองดิ่งหลังสนักหาดำในกมรากับประปลามจิงเบิงประกระแอเติมหับเบาลองตัวกระรำกลางหลดเบิงดังงะก็ยวดนั้นวาระโซเรงเม็ดปลาเดียเรกจิงแซมประกักหมอปาเวทเอ็ดกระจับ
7: จะที่นอยจุงละที่

0: ลุงก็คุ้มคมนิวบนสร้างและดันดิงกับขับไปเองได้กับดิงและหันดับดวงรูปของแกลเดมมังคราแกลมเราและนันหันดับดวงสับลุดวงรูปตักลักลำหันดับดวงรูปในมาตุมตาเสนจารตักลักก็มจิ้งแกลปิมโมปากหันเสริมกราแกลเมาเกรียมกับบนสร้างอิมเทอร์โฮมรันฮิวลำแอกสินำเจ้าเตียนโอเกตเป็นนางแต่เกิดไกลยันอันเตียอมวยจักได้กระตั้งปรารีมาปอมเตียยันพาหจันทนเตยบอตัวพลนำให้เรากับยันเล่มหจันเงินในปุตุกมกบเป็ดเกรียมกลางแกลดเป็นนางเตสางเอตราปร่องกริงแต่งเวียนเลียมดิมนาปอตุตุนบังรุ่มเติมตุ้มตาปราพนกับดิบอันซางคนตมตะนันสนัยลำหัดดับรอบิมโมกริงเกรมแกงลันจารจารตะลักทุนตัวบอตัวปลดนำลำเรตปันลันตะปันกนึงกิดกายกริงรำแกงลันจารจารตะลักมกอมจีนลักลายปิมโมมบากะหันตุนนำเสริมกรากลายเมารำแกงกลายตุมเสริมกรากลายเปื่อยเบิ่มหนึ่งตุเลือกรายหัดดับรอบเสริมกรายเอดารวะเมืองพงระบิมตุนาลำกลายงะปิมโมนันมอตุมดงจีตรงเตืองเลงออกหายลำทุ่งด่างลำกระนังเกรดลังเปราะด่างกะหันตรงเอื้องกะแองควาดลังเปราะด่างควากระนังเปราะกะหันกะวาริมาควากระนังเกตแกะแกลงอ่ะเป็นโมเกลกะหันกะวาร์เทียวเตืองเลืองดิงจุงควาดลังเปราะด่างลังเปราะกะดิจาร์กระนังเปราะกะหันกะวาริมาติงกะจาร์ตักลักมาตุ่มดงชี้เลืองเหวียนมิงเทียดลำทุ่งด่างควากระนังเปราะด่างจาร์ควายปูลเปล่าควักหอยจาร์ควากระนังเกตแกะแกลงอ่ะเป็นโมจาร์กาวที่หัวอ่านลำตรงอุ่งด่างก็ยังความกิจการกำลังประด่างจาร์ความหอยดงยันสันจาร์โดหูหุยเดิมกับลำตรงอุ่งด่างก็ยังความกำลังประด่างจาร์ความกำลังประสานจีอาจาร์อิสังกรีนเนี่ยกำลังก็ยังความกำลังประด่างจาร์ความกำลังประมาตรันตุกุฟิตนำจาร์ด้วยเสกแลปิมมอมจนงะลูกมดวงสับลุบดวงรูปจารกันนังประตูมกระจารมอพงรำแปลบอมตุสนันปุยบังตุลูหัดรับรอดลึกไรเบ็ดนั้นมอยวายเอดาวรดุมลำเงินงะกลายหุ่ยฮิตเกิมที่บนสักและในปุริยามมาประวะแต่ละตัวมาสับกิดกายฮิปุลกะฮันรำกังแต่เพียรลำจารสาไอกระตึงปลาเวทพงรหองไกลช่องกันนั่งปลาและและลุยแต่เพียรละและดันเลยงะตุตื่นไกลกระตึงปลาเกรียมกังและดับเป็นนางลงอิงิตอาเตียตาปรองลูตาลลูติงมอกแลตาไรลามมก็จริงนะฟารำกังแต่เพียรละกระจับรังดมิปุลยาเตนกมังจารมกบเป็ดของดมพ้นปลอกหันกันนังปลอกหันกับวาริมาและนันกันนังปลอกหันจารมาระตรงชัยปุลกหันมกบจริงไกลกระเซียนกลางจอดเกรงหุ่ยยืดเฮิมเท่าและดันแบบเดิมเดิมบนสันแต่เกรงหุ่ยยืดมกบจริงไกลจึงเยียบุยบังตุยตัวดูดมลำนิมกไกลรู้มเสริมกรากไกลงะอมจักกับวาริงกะมเราแจกกำนิลำเกรงหาดาปลอดเลือดไรกระเติมเสริมกรากไกลรู้เมาปิมมมจนงะห้องหัดระงะเจ็กมาระประเปียเมียดจักและดันกบเป็ดเลือกจับดมิปุลยามเสริมกราละแกลเมาหยอกกระเจ็กหยอกหัดระมเน็กเมืองแกลปิมหมดในรวมกบเด็ดนังเท่ากับแกลเกตแกกระจอบระเมืองกันนังประด่างกันนังประสานจีแอกันนังประกะหันจาร์มดินังรำกามเสริมกราแกลปุยเบิ่งนำตู้แกลเลือกรายหัดระประแอดาวระและนันดมแกลรวมกันแต่ตำเมาแกลพุงรองะชัดลอยเซกลายเบกนัลมังเรตปันมลันตปันลำกริงเงาะเอกสิมรามกลายยานติมมจักงะลำโปรเรปลุตัวตุกเรปลุตลอมลันตปันตีกริงเอกสิเงาะมรามหจันเงินปุกตามังกลายในกนังกิจกายเกรียมกางบนสังลาจารตามตันและกระตัวประสาบจจารบนปร่องก็ตัวหางเอกสิมังกวางดิงตุกเกออันสังเด็กกระตังกลายกระเซมตลังประปิมิตดมหัดรับประรำกางยานติมมจักตุก
1: ตีตะลักปลาเอ็มเธอตึมหอมรันอยู่ลำเอกสิดิกตั้งไกลเตจกยันอันเทอมอจักทุลักหมอกไกลลอยงะปราลมากยำเกรมแกงไกลดับนางกำนุยและดันงันกระดับนางมะพระลำเอกสิตึมประคานเกรมแกงเอกสิเอ็มเท่าปักแปลงทุหังนำไอตุปะปลดเหล่าปูหอมรันอยู่ดามกันแตงเอกสิหังตัวไอเป้าตุปันตุปะปลุสปันจมนุยลักงะประตีตึมกริงเอกสิกิดกายมอนาแนวกะไลหันเท่ากะกะไลยันอันเทปิมเลยเล่นนันจึงตุยตัวนกไอดับเป็นนางเปียนาวจื้อโหมรัน
0: លោកសេកលហុនថមកនោះពីកណលយ៉ាងអទាមងរេប្លោះចុះកោះរេប្លោះក៏ជុំលានតប៉ាន់ធុនតែបតប្លោះណាំក្រេងកវរកះរ៉ាមកលហៃចានបានទឿនហៃចានប្រងតារយ៉ាប់នោះអេលីទីមកលែកងិនកវលក្រមងាអេអាក្លោះលីបលាន់ក្លឹះកឆាម ลำเรือปลดตัวปลดเหล่าลานต่อปันทุนตัวบ่อตอปลดน้ำอาเดียมอกไหลอัดเตกริงแอร์กระสิงเหาะและนันปรามอกเงินิบุกตากระนังเปราะหล่อมาและนันฟาร์จิงกะจารตักลักมรามเมาและรามอาร์กิตไก่ตุ้มกระนังพ้นปุยรันห้องแอร์นัดล้วนกรงปลากรงนางกรงเฮงใบหยอดนกปักพายแอร์กลุ่มลิบ กนังเพราะหลับมาและดันฟาจริงกะกนังรูกระเจาะเพราะกะกนังเพราะเกรียมกะบนสร้างจารลำปล่อยรำกลางยานอาเตียมมโมจักงะเปียดุมกนังพนปุยรันห้องแอร์มหัดรำกรำลิหนังแอร์จัวเมา

0: เรื่องเยอะจำจนเมืองควากนุกนาและนั่นก็นังทาระเปราะเยอะตัวมกลำกลังไปตอนนั้นโดมินามกังแอปีมอนานาวแกลกเซมกลางไกลอติหจันแอกลุลิฟนังแอกลุเรียเปมารมกรัมลิฟเด็กปายวะเยอะควบตุตื่นระในลุนกระปลามเตียยันพายจันทนเตยบอดอบลุนำลำจารตักลักลักเรียกกษะห้องไกลปีกนัลมอหายจันปรองลำตุมเรเตนับดมสะฟะลำจารลักมเดกตังเอเตโตยัวเกอประมเดมาประมเดกตังประเรมาปอมเตียและกษะกันยำเพราะแบเตียแกลลกรายกระเปียบังจันเตียมามุจักงะ
1: ดูกระในลุมเตียเลาะยันพายจันลำจารตักลักลักรวยวะปุ่มเตยก็ย่าหุ่ยกะอติหะจันเล่นอันมองอินปุงะดีกะนาลจิฮยันตึมสะวาลลำจารนาวกะเซมกลางกะดันเลาะกะเซมกลางนำเตกะสะเล่นอันแปยว่าอติหะเตานุยมะพระแปรุยมะปุ่มเตหะจันตีกริงเงาะจาแตกลักทุกอระในรุยมะเลมอดลอยเปาปะปลุปะเอตารปุ่มเตเปนำตันลำสายตารปุ่มเตมอสปันเอปาวเอมาตุฮปลูสปันตอนหังดะพระมตะกะแซงจักเห็นลิตรายตีดังเลาะมเตเลกะสะหลังรุยมะปุ่มเตตับนันตัมนึบุญแซงและนันกนังพระสังเจแอหลักมดิกะตังกะไลลอยงะตึมหดะพระมโรกะไลลิตรายกะแปะมังยันอันเตอมอจักงะ
0: บังไกลยันอติมอนนักไกลปิมลิจารตักลักจำดีกระตั้งไกลเรื่องอาตุมหัดดาปรารามกังยันอติมอมจักงะกันยำเพราะแบตีไกลลุกไกลนึ่งหล่อมาเกรียมกังไกลดับไปนางกรมดิบุญสังอระในลำจารตักลักมอสายบ่อด้วยตุกจูขนังกระตังแอมอยนำกังแอกะตึมดีแอนกปอมดีแอและนันกวมกังแอเอนอมดังทังหมอหยับแอกริกรรมไกลตุกจูปลุกไปปอยตาลำนั้นเป็นด้วยตุปไปปอยตารมาแอกริมังตุ้มกันังกันตังแอมังก็ทนตุระในลำจารตักลักมาปลุกไกลยานาตีมาหมดจักงะเยสาจุมนุยสะปันปลุยมาประสังชัดใจและนั้นลูกกันตะกิลานกันังกันตังแอหมอกไกลแอลิฟดุจเลียลำโปรด้วยกลายสะปันในตุหิมาปลุให้กลับรักดมสะวัลและนันตุมกันังทาระเปราะเยอตุมลอกเกษมลังไกลยานาตีปิมลิมเดกตั้งประรำกลางปายวตุตื่นกันังกันตังแอมเปตอนั้นเด็กกระตังไกลปีกันนั่นต้มปลางเปียมดึกบนสามเด็กแหล่ทอสร้างรำกลางรวมกบหรอกแหล่ลึกไร้กระเปียมเบิ่งยันอันเตี้ยมาหมดจากงะสายดาปรองเกรงแต่เงินเรากวบเป็ดทางกองอันฝาบุญมาทวดยาตักลักมันก็จริงแกล้งอาระกุลกะเลยงะหัดดาเพียนกวบเป็ดเกรียมกังแกล้ดับไปนะ
1: เพราะงะระกอลกะและนั้นลอยงะอันดาแผ่นในกระยำดีกระตั้งกลายมกบเป็ดปลาฟาตัวกระนังพระลำพระรำกลางกลายงะโสชัดเกรมกลางกลายดับนางบุญสร้างเกรมกลางงานกระดับนางทั้งมึงปูลกนอดทุกนายแอดาวเนยระตำเล่นอันโปสร้างเนยระตีสังแอดาวลอยดับแผ่นตัวกระนังพระมรามอนาเน่ากลายตรงชายดึงมือพระเกรมกลางกลายดับนางลำสังแอเท้าและนันตึมกระเจไอลันเอวเร่งกะมโกตึมกระดับหนึ่งเฮิมเท้าแปะมารำกังเซมกราตึมกระไลงะรุงแรงกระไลปีกระตั้งหังกนวดตุนายแอเท้าม
0: รดในนกกระดับดึงหะสมรดเหล่าสามนาส่วนฟึกบอมกอมจีนและแกลกระเบนหังเกาะแซมดึงหะสอทุนแต่ประดับละนำนาเตโนกะเบนมอสะปันปลุปะจุมดิหงะซอมอกไกลตุตื่นลำปรอมจดจริงดิแจ็คเปตังตวยตุจุมดิลำกอไซมงกะทุนตุระในนกกรึมดิหงะซอมอปอกดัดลอบอตุฮะเรมตมจดดิบนสางตมจดทะดะเพนกะเสตุตลอปริมาจุมดิหงะซอปอกกะจุบอตุฮะเรมกะเสตุปะปลุตลอจุมดิหงะซอเกมตุรวยกะเบะสำนะตมปลังเรมปรอกะกะจุตุปริมาจุมดิหงะซอมดิกแลทาวเนคาทีฟเปวกะบุญสร้างหล่อจริงด้วยจักมก็จริงแกลกะตอบุญจดกะตาแซมไลเตโนกระกะดันเรงะและจักเหล่าเกลกะเซมคลังมรอเรมนันกระทำซ้ำนะกะเกมใหม่ๆตุจุมด้วยงะซออ
2: ีปุลปิกุมพงขณะดับสะเซินฮวามก็จริงและกละเฮิมตะโนปิโมอีปุลกะหันดับมรอและนั้นอีปุลมลิมรอมรอกะหันดับลุเงินเดียน
1: อีปุลมลิมรอมรอกระเอ็ดแรงเฮิมทอกแล

0: รอบแรงลอยไอปูลยาโลกับนุ่ยลำไอปูลเพิ่มเท่ากระตอมแปลงกับพงคันอับแบยว่ามอกไลลิกัล VNAID ลาปรักหังกุยเอร์ตึมรวมเทจันกระดิ่งปลุเอเงากระนั้นดิกตั้งไกลรำแกงตึมไกลบลูลำอินเทอร์เน็ตปูนิกหังนิมตวนควาเอเงากระนั้นเลาะปิมลารกับตึมไอปูลคันอับมอลำสะ
1: อมเด็กบนสร้างและดันบิงกับลำเติมทนในก้าวบรอรุมตั้งและลันงะตัวจริงตุ้มตาปรอพลเบือรุมกวบมลิมรอบอมตาเกรงบนสร้างงะลอกมาบอนิกตีตุ้มเกรงอดุกมอกแหลดลานดังมังกรลานกลงปุยกำไลสาระตัวกระตุ้มกระดับนังยัวลำปรอตุ้มกระและลันเกอแกลดิบลูปรอรุมตั้งเฮเดลหมอปะยัวมรามดิบตุตื่นบากแหลตุตื่นกำเด็กบนสร้างรุมกวบเด็กนังจักแหลดิบตาและนำรุมดิเพื่อมเนื้อบนสร้างเหต
0: ุ
1: ไอเต
0: ีย
1: เด็กกยา
0: แ
1: กลต
0: ุ
1: บ
0: บ
1: ังหะ
0: ดึงกระดิดลานเบตองตัวแซมบิลิลุบนเละมองแงมกระรูเละกาสัตเลียจานแตกลักมเละมรอกไอแตกละดึงกระดิดลานนั้นแบกไลเอลิจักกำเนื้อบนสร้างเอโรเอปัดตุ้มแตงนังเล่นอัมกรามดิไลติปตาลอยหัตระขนุกนาและนำเนื้อบนสร้างกลุ่มแงมปิดบนในคลำประแงมกระไอลานรูกวชัยลำบุญจุกเด็กเกรย์ไลลันแปะปักปรังไอลันกวชัยเม็ดอีจอมโลไอแต่และมือขนุกกนาเอวมเธองามกรายลันกลงเม็ดเด็กเกรย์และลันวาตินับสังหังปูปรังใส่ตุ้ยมาปลุกเม็ดวง
2: ฮาร์นาลนกนามคราเป็นลันกลงกันมีบุญสร้างจักแซมละไอตันรอหินละบ่มอลันโรปาโตและอาโลเอลันและนาสังครามอาร์กันเราจักละอาณาลบุญช่างเลยครับอยู่กันนกน้ำกล้าเลยนกน้ำชิงแพร่และมาฮักไม้อะ
0: ลำปรำตุนแงลำดับพระนึกบนแสงสะไอรูมกบปิดเซชีเด็กเปรลันรูมกบไรพระและนันปรักแกลอยตะกนกนาและนำนึกบนแสงแงมปิดในจริงพระแงยมพันแบกไหลลีกาลกาพระรุมตั้งดิปุตุตื่นโมปาวิทกยำรูสะลอยแงจักพระเจ้าและนันกระปุ่นดิปีโมกแหลมเหลมเราดิกยารเห็นอมอยแปะกลายจากกัลแปะยัวกวาดลำดุจอ้อป่วยกำไรเล่นอันเอลันคลงเลาะรูมนิบุญแสงเอลิกัลกาตุบงหะลูกก็ใช้นิบุญแสงสังเปลยและเต็นเท่าไม่ยัวกับพระไปยัวดับในเมลรมโรลำพระเลาะมามโรแปะอันเตมะพระปุตุตื่นมอปวิตบริลูเห็น
3: พันเดาเดี๋ยวอันเกะมอทอสังไอมังโอเยดะเดียนกันมอเปามอและแนดเดียนยานึกดูเตียนเบรบาตรงกระซังอักแกลจักแซมดาตอแนตอดิปุ๊กไลเยอร์เกะแกลลำในลานกลองใส่มาอัดดอกจักอักมาและอันในลานกลองแนเดียนยับตอแนตอดิลานแซมมาดับอุ่นกรามในลานแซมที่บุ
0: อันเตละหมอกลมกบเป็ดวัลบินตังสะบินทงเล่นอันสะเจ้าแปวดับวัลเจ้าแปวมเราหมอนังปรังลันเอ็มเป้ใส่ตุ๊ปะกวาดตุปันปลุกปะกิโลเมตรวงเอโนมเนกเมินหมอเกมเราปลุกจุเอโปโจบรัมกรามดิกลาติปตาหมอดิมลาร์เล่นอันหมอลุ่มตาบรัง่าหินกลายอันรูวัลหมอกไหลเหลกาลกับพระรูมกราตึมตาพระยมพันพระงะทำอาร์และนำเล่มรมโรหมอกพระงะเหลจักกระปุ่นนากันนับกมกราวาลบุญช่างบริถากแร่เล่มเราลอยกึลนุกระในยับตุระในใส่ตุกเด็ดตุกเด็ดเอลันหมอกงะมกรากระจับสร้างครามอาร์ยับนังกนุกนาจวนบริลู่ยับตึมลำสะโจมนุยสัตทุนโมปาวิตเอเปเอมาปลุอิกลักปรักเกิดลงในจริงตึมปุตุตื่นยมพันรูมดิกยาประตุมกรากลายติปดามนิบุญแซง
4: สนันลำบุญกรามอาหารนั้นเดือบุ้ยลำเลยฮิวิปัตตลอละกลายกระเพือกสร้างบุญสร้างยมอกแหลมลิมลูกระสร้างกระหังกัจกระหังสมังไอเมื่อมลูมดกมะสามถะบดานเกอรนายมลิยุกินโกไปเลยเด็กแรกก็สั่งอย่างก็จับไปเลยเมื่อแรกทำให้ลันกลุ้งแรกก็นึ่มนั่ง บนสางอัดลูกไกลกำกรามหนึ่งนางเด็กกลางไกลกับหนึ่งทางโพลำสางปึกแลนไกลไกลลานกลงอัดมือแล้วเนี่ยจะไปลานหมอกไกลลานไปตองเยอะกูจองไปแล้วเนี่ยไกลกับเดียนง่ายทำไปลานยับไปลานหมอกเดียนละไอ้ง่ายละไอ้บนสางลูกไกลหักมาก็ลำเด็กกับบนกรามอาหารเนี่ยมันไกลดีกยาไปแล้วมันเลยมันเทเลยหันดับตี
0: เมืองตึมกระเด็จไอ้ลานเละหมอกแอมกราหังเบตองลังกระปุยกำไรมันดำง่ายมอแทงแปรตุกนกสนันลูลุบวนวัลบุญช่างปรึกเล่มเทเห็นแล้วลูนกแงมกราเละแซมกระจับแปรกลายจากกาลกำดิกยาประตุมกรากลายติปตาในจริงประงะยมพันรูมกรามดิวัลบุญดิกยาถักระเห็น
1: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับจอมเรียกยมเจมดังปลาเลยงะหันรับในมราและดันเบือเท่ากลุ่มกบกับระดูแลมือบนสร้างได้เห็นประกักหมอประเวทตีสากรมโกโนจาระตักลักหมอเมจูวันทองจริงสาลำดมกว่าใส่จอมเด็กยาระปลาปลาหน้าปอดเสาเรียงเลยในมราดูเม็ดหมอประเวทลูประกักและนั้นลมจนได้อาเตรียมเรียกบนสร้างลำสะหกลมเป็ดเด็กยาระไกลเด็บตาหมอกไกลเด็กยาระมเสสนันเบมังตัวตาลันปอมอตาลิเลาให้ได้ปลุกทนปลาเกรดลังและนันปีมลาระปักปรองเบรบรึรู้ระในก่อเสะมิจูวันทองหมดและปลายตาลันปลามจริงปีหน้าปอสเริงเดเรกจริงแซมและดันบอปมงาปะเวทเอ็ดกจับมิทองดิ่งหลังสนักขาดำเนกมรากับเปราะปลามจริงมังปลาเกรแอเติมหับเบาลองตัวกระรำกลางหลอดมังดังงะก็ยอดนั้นวาระโซเริงมิปลาเดเรกจริงแซมประกักหมอปะเวทเอ็ดกจับ
5: dà thì nói chung là cái lúc đầu
0: cái lâu tiên của sài câu mò mạ khả năng tòa hạt ta là bù sầu riêng anh tê tướng thôn là câu bù là bù sầu riêng dỗ góp hằng kinh lần tiện này lễ năn bù tụ tưng bà viết lễ lưu sân ăn câu bìm là bà bỏng hên trú bà hạt ta lầm tướng thôn là câu đình loài ngạ dỗ đạm lệch mô râuสนันนาปู่เสาเรียงดิไรกระจิงแซมแงมปู่ลูเล่นอันปู่แซมเม
5: ื่อ
1: เม็ดทองอมอยอกนมดิ่งดิกยาไกลเดพยันกับกอดแซปโปดูดโอเม็ดลอยจางมังเป็ดของกอดแซมกันมึงก่อมจริงกริ่งปลาหกุมเป็ดเองอมดิบอมงาปะเวทลอมดิประกักหมอกไกลเอ็ดกระจับแซมเมื่อทุนตัวปอตัวปลุษาเมียดก่อมจริงหับตักษาปลานาปอสเรียงห้องปลุตัวก่อใส่หกุมปลามจริงบ่ปรองนกปลาตัวตัวปลุษายตาบ่หกุมเป็ดลูกก่อใส่รวมเนื้อบนสร้างปีตัวเรียมหัดดำในกมราดหลังปั๊มเป็ดลำปรอกนวะบ่เลยงะเยอะหัดดำในและกระจ่าเจ้าและดันตัวเอ็ดกระจับนกรีเปลย
5: ตัวไงทางลับหับตักษาไปอะที่
0: ลักก้มจริงหอบตักษาไกลยมพ้นไม่จังปีกุมมะพระปลามจริงนาปูเสาเรียงแปะมังนั้นปูละหมเท่ากระเจ้าแปลงปีกุมรูแปมปิดหัดดำในปลามเราและอันกิดกระตุ้นลอยปลาปีโยดำในเตอร์และมอมก้มจริงปูปีกุมมะพระปิดพระก้มจริงนกปลาและอันตัวนกรุยไพรมราหมอกไลอิลิกาลเฮน
1: นอเปมหมอกก็ไกลตัวบังหวะบังเบียจูวันทองอมอยอกนองปาเวทปอตุตื่นกะกอใส่โปโดยโอลอปะขะไรลานนำเราลำปรอมดิกยารกริงปลานาปอสเรียงมอติสะ
0: จูวังทองจริงซาลำตุ้มกอใส่ปลานาปอสเรียงปาเวทลูปอตุตื่นกะไกลติปตาไกลยมแพนแอนตีนั่นละกึอมอยอกนังดิกไลตุตินปาวิตกะโปดุจอคือลอมกุมจริงหับตักษาปะหกุมปิดหังลูกะไซปลานาปูเสาเรียงในจริงดำนักงะโยกบเล่นอันบรึดิปูงาประกาศหมอปาวิต
1: บางช่องเล็กยมเจ็บดังปลาเม็ดเกลปยาลูหัดดำในประกาศกับรัวลองตุกกะกลายไปกลุ่มเป็ดลูกะไซนั่นละมึงกอมจริงหับตักษาลำปลอกกันวะมีจูวันท่องบริบิตกระบตุตินและมองะเลยยอดหัดดำในมราในหัดดำในงามเราลักมุดชารมด้วยวันสร้างมกอมจริงกริ่งวาปลาหกุมสะนกเบมดิบอมงาปาเวทดิกระเป็นแม่แหนมไลและนั้นในจริงหัดดำในดิกยาปลอกงาละมาหมอกไกลกันจับรังห trăm đúng rút lại đệ này mừng hạ lại mờ lại đàn hạt trăm đúng ở sập lụp đúng rút đặc lắc chứ giờ tập này lại chắc cầm được quân sang lại lần đình cấp trèm đình lặng lẽ và nơi tầm tuôn là mặt trăm đúng rút về tay.

0: ទីណាមឡាប្រកក្រាចានរដឹកកន្ទុកគ្រីងកាំងក្រាំងតេះចាកយ៉ាប់ជាងប្រជាចំផាន់បើទីកលកាំងក្រាំងណអៀងងែតេះចាកលកែបប្លុះកលតប្រលុះសាបើប្រជាជាងលំកែបបើតំក្រិបសឹកទុបលក្រំពុនរយទុបលអែនតន្លះតានតឹងប្រដាងតឹងប្រជាជាងក្រំបប្រកើម៉ាហ៊ុយណាក់ប្រលុះទីឡរគ្រីងកាំងក្រាំងតេះចាតេះរឡាំងលំហ៊ុយណាក់ប្រកាំងក្រាំងតេះចា
1: ปอดหลังเพราะสะเซินควาเมื่อก่อนจริงหนุ่มเต้ยดีบรัวตึงเงินแอมปอกหันเจ้าเบิ่มโรยันกรุ๊ปดองดึงหน่อมให้โรกหันเจ้าบอลเงินเดียนกรุ๊ปดองดึงหน่อมให้โรเดือยยาวโปลบรัวนักแต่งแต่ละเปิ่มให้เติมกรุ๊ปเจลโลเบิ่มปอกติปอร์หลังละตากหันเจ้าดองกรับหน่อเปิ่มไปเลยกล้ามVNEID แปลงโรคุยอะไรประกาศรถเปิบนอโรเดียนถอยเงินเอ๊ะกึดเวิงนอเปิบไอซอไอเกลเดียร์กรับนอเปิบถึงลำเติมตรงตะเน็ดเงินเอ๊ะดำลับนี่ขันเจ้าแรงนำกรุบดองหนึ่งนอโรเกินบ่ดูเบลนังท่ากึดเวิงบรอเลอร์เบอร์นี่ควาขันเจ้าตาบรอแปลงให้โรมตุกรำตอน จารดักลักโดหรบินซักตาบรอนักตักไปเฮงลำขินนำดรอมดิซักเบอร์ควาไกดลังตรงเอืองดังควาอลาจารโตลำเจ้าตามตุกหยัดปรักเบื้องตานี่ขึ้นระบะจารดักลัก
0: ហ៊ុយបបតើយពើហំប៉កកេតឡើងទៅប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារតាក់ឡាក់រស់នឹងពុនខេសិនពលប្រហហយិះលបតាសញ្ញបោះទៅណោះទរៀងបារសាហ្វលទំចារណោះអឹកប្រាក់តងតប្រណាក់ទឹកហិនំហោបារយិតពុនក្លែប្រាក់ណោះអឹកប្រាក់កុលហាន់ផាមជាក្លាប់ប្រាក់ទូលំហិនំយេងណោះប្រាក់កុលបើក្រាប់ហិញប្រាក់អាក្រីបាញ់វៀតកំបាញ់ជាហានវីអីឌីវីត្រូវទាំងអែរយិះអញ្ចានតងតប្រណាក់ទឹកបារហៀងបារយិបោះទៅណោះបៃរហៀងលំហិនំបានបោះជា 5 ก็ประยุกต์พอนาเรียงเอ็งยาพอจิตไปลำให้นำหอมหันยำซอจานปรักหนักตักอักงันเอตาบาริจไปสะฟัลดอกเกิดลังกระระอาร์ตำนะหอพอจิตไปลำให้นำเจนักตะโกรตึงเพราะมาตึงตะกุกฟิดนำจารจิตนะตากรับสะฟัลไอหอมหันงักกระเจระอาร์รับเตยอันจานปรักหนักตักพอจิตไปลำให้นำไอหอมหันลอตะนังมัดปรำแคสัน
1: ตรงนี้ดูบอลดูนาร์เลยงั้นแกนตกมวยเดือดตับเดือดก่อนเบอร์เอ็นยามเลยแกตีบกบจีหันเกยงั้นแกบัวลำคุณนักตาแกงยังกบจีเยอะบุษบอนตาดักลักฮีดหลังบัวตะกินรบินดูสักเสียงหลังกบจีเยอะง่ายบันซอจีคันใกล้ตะกินตากรับตุกแกกบจีเยอะดูบอลเอ็นตีปอร์ต่อยหลังใบดีนิบุนลันเวิงจีคันจองดีเติมแกงยังกบจีเยอะ เบอร์บกนำเต้าถึงแอร์กอบจีเยอะเอริมักซักเบอร์โมเอกับแกอึกงันนี่แอตัมเติบเติมจาร์เกอร์เบอร์บกนำเต้าถึงแอร์เติมจาร์ยี่เป็นซองไข่ปรำบัวไปเรียงนอนนี่แอตัมเติบเกอร์เกอร์เติมฟังป้อยิดเอาแกปรำเรียงปาริจตามวยนอนนี่แอตัมเติบแอเฮ้ยป้อยิดซินนอนนี่ดำลับฟังป้อหลอดนอนนี่แกกอบกัดเอริมักซักเบอร์โมเอกับพ่ออึกงันแอตาบอลเดิงปนมาทวดลับไข่ดูบอลดูเรียงนอนนี่แอเลวป้อเรียงปรำจิตเน่า จึงการเมืองปนเหงเน่ายึดคันโครงป้ายแก่ไปเรียงประจิตเน่าอายาเบิ่งเกิดตากอบกัดอุรมศักดิ์เมื่อเอกับกอบยึดเยอะและลูกเบื่อใจจังตีโดยการยังกัลยาเบื่อบกนำตัวถึงแอร์เติมจารยึดเป็นซอบาร์บอป้อจิตปรอนเอาคนใส่แก่กอบยึดยี่ห้อหลอดตาหน้าเปิดโดยกัดซอตรงนาร์แค่แอร์แปลจารตะลักโดนลำขวินักอันเอียงดูเร่อึ่งปูนบัวแกงยังมิจัลดึงใบดีลำอันแอร์คิดยี่ไรเปิบเน่าเอียงกัลนักตั้งตับเน่าเสียตั้มยึดคันเปิดเบรกเจียงเบื่อเนี่ยบนลาน
0: ตำจารตึงแอร์ฮอแก่ตุรบัวบาร์เฮงป้อนตุงตึงจังแตกนุงกระแตกให้ปอมแตกแคนระบองหงแตกนอกอาร์ตัสตัมปบนอเตยเกรแตกเปิ่นเมยไปเฮงป้อจิตปนระบุให้ตาตะเมนหันแข่งบาร์เฮงปนระบุให้ตาเตยเกรแตกเบอร์กรับตุงตึงจังแตกนุงกระแตก ดึงบ๊อบปกนำตุ้งตึงแอร์ตำจารยิบันซอมัตเตอร์มิจัลตึงหักตึงลำแก่ลำคัดตุนเอาเน่พามจะปรำลำให้นำมาเยอะไรตุบาลตุงหาง
1: รองซากระบองหงแตกนอกยะไรเมืองบาร์กลายพามเรียงปรำจากหลักปรักกรับสะฟัลยะหันกรับตุกิเลาะประเกียวมาเวกเซมลังตรงนารกึดเฟิงกังจังลอร์เปิกบังจังแตกนักจังเกลนุงกระแตกตังจังแตก เกลแก่บรอเลตานิขันเจ้าแก่เปิบเรขึ้นเคเจินข้าวเอียงเกลเปิบเรจริง Tâm bàm nằm khuy lâm nắc bồn bộ tầm bà lòng khăn giao cơ lần tâm làm ăn là khích. Hình ra bác, gịt nạ tầm bộ lưu xa, gặp tùng bộ đường bộ khăn tâm chà, dì cổ dạng khanh, bỏ cả lại bàm hình cả lạc bác, cơ lạc mặt đất xin dịp bộ lâm khi năm, bà đồ hình bộ lâm còn râu dì khăn, ưng bì lò, cơ lạc bộ lưu xa ta khăn giao hình ra bác, tùng tìm nhập bác đồ bàl bộ khăn giao, đời e yên đồ rớ, ta gặp tùng bộ đường bộ khăn giao tâm chà, nó bác tìm nhất dìng nì của bộ khăn giao rừng rôm, dịp ên khăn cơ lạc khăn giao khăn khơ chàn đông tầm bộ lưu xa, nắc trăng bộ sửa tâm còn nò rộng xiêm, cơ lâm bọ ghen nhị đơn. Bởi nằm bà bọ bà giật tà mùi trâu đường e, tâm chà dê lời nro khinh rạp bác. Ta đù bọ bà khiêng bọ giật tà bay nào nê khẳng dâu, đường e nó bụng hi kà hẳn dâu khinh rạp bác hôm đù bọ bọ riêng. Bọn giật bụng hi bàn bà quách bọ nà riêng. Vô niệm lần cầm bồn, tầm rớt năm, vừa bế chênh, nợp đông đường nòm hay mô, nô làm rơ gấp tục rầm bồn, gấp khóa bồn, nô bơ rớp lạm hay, bơ lử bội giam, bơ điện thoại hay, gấp Zalo, Facebook, trâu tà, gấp đường nòm hay mô, bây, nô nợp, tới bơ hay, tới lăng trong lầm kẹt lăng bớt đáng, nò phiền bước quân của na.
0: Nè bơ tầm gấp tù bơ, bọn lì diêm xạ xung hình ghê mênh bài hình bông hi, khanh tù bơ bài hình nào nếch bà lan, ức ngân ế nếch bồ bè ở đây. Khoa bọn nằm tầm tôl, y thiên bọn dạ, dình nếch cặp tài cứt, tập trong lòng kệt lăng bơ đáng, chi hàn nò phiền bước nục na, ế mươi bệ tà nếch bà lan. Bơ bông gọn trên group giờ lô, tài cứt bông hay, rốt tà bông tì nạ bọ nặng gà rạ ar, khám phô gọp chi tà rạ bảo hiểm, kà lạ tầm prác rốt bọp nò tầm điện thoại hay. Căn mi xung lơ bọ bọc lò.
1: Khoa bọn, grip sắc tà bọ ngăn, khui khai trốt nít sắc, tì lang tà nít bọn lan, grip bọ kà lạ, mkà rạ đồng tế, nặng gà rạ ar con lục na. Nếp bình lăn ức bệ khăn, bà khèm gọn dình tầm group Zalo, Facebook, bà đi nợp nô bộm hay trong tình hệ bình lăn, đù nà khăn nì gù bọ bọn, vì sát nà, gặp bụng hì gia. Ngành thì ế ta đơ bụng hì nhằm sau gực đông đến thoải mạng hay.
0: Ai dạ bần gợi ta bầm tì nếp bình lăn nạ trong gặp nâng nò rập lèm hèm rô, ta gặp tung trầm bọn khép bàn sau hai đà kè ngò lạp bước trục nà làm kè hành. Gặp khóa bọn chinh nê cặp tới cứt trục nà ai sổ gàl, nhằng ghe nò tì dơ bước nà trục chi hành, nhằng nò yên ngờ nghe ta nếp bình lăn. Bọn thạch tuân môi, xạ hòa xuân, dành tốc bọn khép tiếp đà kè ngò lạp.
1: Dì bước tông bầm hay khăn, nụ tùm Facebook bọn lăng bọ bọn. Tớp nô tôm group Zalo đi nếp bình lăn ai sao gật vương khăn anh tì lăng un dì khăn anh khăn nước sắc nê lưu bọc nô con na nằm tầm tôl gật ra ar hăn ngạch ngăn vương nừng nỏm hay lời gal tôm bơm tì por tới lăng tận hiệp bình lăn
0: bơn tung trầm bòn nêm bổ bệ trôi ta grab tục rinh khe tiếp đạc ngọ la bư trục nà làm ghe grab khỏa bòn tổ bỡ ập lèm hay bập lửa bọ trong sắc chân tầm đi trong nừng nòm hay dưới hẳn mênh lấp nê bàn làn bệ bực ghe nê cụ khoa xạ bòn làm tràng lọt bốc ập lèm hay bro.
1: Vừa nếp lần gầm bồn ập lèm trong lửa bọ bơ dạo đom ức đoàn viên đồn nu tục xạ ế có nói chà đạc lạc dình khả nữ sắc đồng nò nạ gây bộp hay tơm bọ lọ bà gà mìr tơm ên đi lọt tâm rập bụng khâu chăng tài giàl bơ xạ dì chuệ trong lửa xàm hay ế đi tà bọ lọ bà gà mìr đồng bộp hay bơ bè gàl bơn đi lọt tâm rập bụng khâu chăng tài giàl dình bọ cặp xìm lăng gàl gặp bọ nắc trăng bọ nò tâm rập bụng khâu đời tâm tơm tốt. Hi chăng tài giàl, grep đù bèl, nạc nắp đừng kri đạc, ảnh tân làm cơl, ghe đạc lập bùl bú, hùi kla ta nàng khe, chặt dêng bộp nò tâm. Bơ đời kì xem lăng gàl, đèr bệnh rung yếu, ảnh khách bộp ảy sâu gàl, bơ linh làm ghe ta nơm rập bông, grep đù bèl, khách năng lửa bộ.
2: Được nhiều người yêu thích.
1: Hoa dình thì lọt lực xảm hay, lọt bộ ghe như đơn gàl, dịch hẳn đời ức đoàn viên đồn nô lấp nếp làn trăng lăng. Mpọ bộ đồn nô xa viên tì bò, tới làng bởi địa đoàn viên đồn nô. Đồng bộ hay tà bộ lực xảm kram dình bộ nò, nô cơn thì lọt tầm rập bụng khâu, chẳng tài giàl bơ mpọ bộ đồn nô, hi bộ tầm cà phê, chữ bùl, xa ịa cà nói ghe như đơn gàl. Vì dân đời cặp xem lăng gàl, hi chẳng tài giàl. Lâm thơ mở bông e chặt dền gàl, bè rô bông nạp mặt lăng, grep đù bàl e khích đồng đạc, bù bùl e khích, mời bò dạch nạ hiện đám lấp, tầm mở bông khâu kla dạo đo.
2: Thì với cái việc